มัวซุนตออีกาฮีเยทวยเวมาซีอ่ากะเปเฮนฮิวมนิปัจจรทกเลลันเพรนิมุยพิโยวานิเวเวมาซินตอยกูยีวาเลกากันทากากาฮิงโกเมรเซเยมานามามุทยานะโซเทนเนนอคุลุกานเยเรอมุเตโกนิวานิฮานามเนปาฮามุซีซัมมาวานิโซเทนเนนิยูอานโมฮานาอุสเวลาโวนาโซเทนเซโยกายเวรกามียานุปะเฮมุเตโกนิมนาวาริชามุเตโกโยปะเฮนโตวานิวานิเกนวาราโอตานิมอทเวเลไล5 horas 57 minutos muniwa ni pahera nilelo ni masipo mu studio mu na rehe kukwanyere 6 horas vosi suka tiwa jornal antena nasional ava ni himi ya huvati risaziwe na akala nira mwahalaka vo ikute go hiye hiye vale ko havula mwape almosu muruwe mwahiye la papinyo ni morwa mia anuwa katika kumuteko niwe kena amona yo hiyo mwokiwa vo asihi manu ala vama wehe weheke so tene ano tukihira anahia mandro wayo muteko niwe mandro wayo na kosongwa ya aswela wira masuwani iwe kikumaka kuhimia wipapahi uwa mwape muruwe mwero mwarika masimuhimu hele masi so tene tanhimia mwana mwamu tiana kai so tene wahi yereka anamwane hoye.